0: ันที่ว่าสุขานี
1: ้เบสดุขานี้สเวดดาเทคโอครอไปกันอันโทมาโตซันรอเซตอันเดนเดนอเมริกาโจคานะ
0: โอ้โห well bring your dukkani baby